ตตยำกนอปฏิกรรมมลีสลาบรยังบมตตุนสังมันดิลังตลกอดาระปานุนตวงดัตไตงอาริโต